0: จะกันอารอนหาจะเกกันนางป้าเดรยอนหิงจงเกโบสัปตาลีรอนตา
1: เอฮาเอฮา
0: ทารีเกโลอามิตีนอนอังเดงเกนังรอลองทอมทอมเฮมตุนเกตีลาซีอารอนทารีเกฮาจานังกานนอนเฮมตุนอาสารเลนังจาปนทูรุดุนเกโซดาร์เป็นบาเรลอนกานนเดกาถอยกลองปากทอมตา
1: เอฮาเอฮาจาฮา

0: จุรุลนงตั้งแต่เปลูละเป็นเปนิกูอพุทักอีสอนนลินังการอยู่ทุกังตุงลาบังกิลาโลมูเฮตันลิจทานนตทักบอมปูตั้งแต่นนกิทักบอมกูซอนเปลูสิกิทักมาเปนิกูสนังลิกิทักมาตั้งแต
1: ่นนกิทักกับบังกิเปลูสิกิทักเปลูแต่ละอามาร์กตัวบ้าง
0: กำลัง
1: เปลูแต่เปลูพอเลงอะไรสอนนี่โดมาตี
0: กำลัง
1: เปลูมาร์ลักปุ๊ด
0: กำลัง
1: เปลูอามาร์กตัวปุ๊ดโดมาตีนนอามาร์กตัวบังสิกิทัก
0: กำลังล่ะ
1: นามาร์กตัวปุ๊ดเตปีนี้อาฮีอาสันบาลีมีทอมาฮีปุระสันเหร
0: อกำลัง
1: สรุปว่าเมกต่างหัวละไห้เห
0: รอกำลัง
1: ละไห้สิงละอามาร์ลงเกรันนุน
0: กำลัง
1: แต่ก็ละปีนี้มาร์เล็กปุ๊บบังเกนละเกย์อาจจะตระนั้นเร็วละคนอีกคนละคนเอร์รันนุนปุ๊บละเวลุ
0: กำลังล่ะ
1: แต่เราอามาร์ลงบังกันดิไอ้รันนุนนังก
0: ็กำลังล่ะมันชูรุลนึงตั้งแต่มูเฮตนังลีนังเกจิทันบีเฮกเป็นอสันสีเอนังลีปีลูกิทักปุ๊บล่ะตั้งแต่กูอ่านอาร์ตาลงเป็นเส้นนั่งลีปิลูกิทักดุนมากุมาดลงเส้นนั่งลีกับจารีดุนมาลาสบุทักนั่งลีนั่งจิตันอีกท่าเต็ง
1: ลาสอบังเกจารีดุนปุบังเกนี่ไปกิทักกับหัวเทดี
0: กำลัง
1: ลาสอหุสีนี่ไปทักที่หุสิจิบุรุนดองจกจิตาทักดุนเลยแห
0: กำลัง
1: มาปองหอมตาละหลังปนซีจารีดุนดูนี่ปองขุนจางมีระหัวเท
0: กำลัง
1: อันนั้นเจ็บปูนะอดุนรีปุเกจกเสดลูปุบไปแห
0: กำลัง
1: อันตะครอยันเดลูนี่เก
0: กำลัง
1: ถักดูนารัดปู
0: กำลัง
1: อามาเกนอนับพีบังเกนี่ตาปอกขุนจางล้อปอกขุนจางล้อเฮมาสอรลองนั่งดุนจุยล้อดิพู
0: กำลัง
1: ดิพูสิระบบเป็นแต่เจ็ดท่านล้อ
0: กำลัง
1: ดักสิกิแทบเจงแล้วก็เจ็บปอร์มันไปฮะ
0: กำลัง
1: ดักดิพูสิกิแทบทุนนี้นี่เจเจรันเวกเอไอฮีให้ละอามาร์ปลงเฮ
0: กำลัง
1: ไอฮีอามาร์เกรันปีนี้เนียนตาละอัสัตชูฟันซีอัสัตกิลังกำลังสิจารีลุเน
0: กำลัง
1: ดักบานังท่านบ้างอะไปลุ
0: กำลัง
1: อาทิตย์ดิพัวเปลเทกันนี่ก็ฮะเนี่ยส่งกูเป็นดัชนีเนี่ยจะเจ
0: กำลัง
1: นอกก็เทกันดิชนีเนี่ยมาตีปีสุนันวันเดลกวัตตาลงนังพิกกล้อมันก็ชาลีดูนัทไทยได้เวลามาที
0: ่
1: ที
0: ่
1: นี่ไปเห็นดามสิบิลูจวันสิเวลาไปแหลงสิเจรันสิจะแทกเลย
0: กันละ
1: งั้นนิงการนี่สีปาร์ล้อหลายแปลกแทกเลยฮะ
0: กันละ
1: นิงการนี่สีปาร์ล้อโอเคทั้งเทเดล
0: กันละ
1: ไปพันฉาดอยู่เลยฮะ
0: กันละ
1: ซอนไปก็แทกนะนี่ปัญญาหลักสูตรเกนี่ก็นอนซอนหลักซอนอาริบแซกจดกันลีบุษารุ่มเมกปัญญาสิเอจอร
0: ์กันละ
1: หลักบางเกบุษารุ่มเมกบาลิมฮินี
0: กันละ
1: หลักสีก็แทกเนี่ยปีลูกล่องฮะ
0: กันละ
1: อาริบแซกดูอาริบแซกเมกดูละไห้ตาดูมาตี
0: กันละ
1: แกปีลูกตาก
0: ันละ
1: มิถีนอนก็เก็บปัจจัยอยู่ปอริบแซกรันล็อกล็อกบาลิมฮินีรันล็อกล็อก
0: กันละ
1: หลักปัจจัยอยู่พันจดแกนี่หลักสูตรตั้งแต่ดูแรงเลยจะแทกเจงอ่ะปีลูก
0: กันละ
1: หักกัวคนหลังละไงดูนอนพุตะ
0: กำลังพิลูเป็นกิจเจงอ่ะคนนางชูรปิกหลุนเองตั้งแต่นนนางลีนางกัจจิทานนางลีเมทังเมเซนจิมาฮินูจิมาปูอาศัดกัจจิหลังเกเป็นนันสุปุดูเดดิพูนางเลยรักเส้นนางลีกิเคลมปุโลตั้งแต่ลาซอปิลูกิทักปินิกูกิทักนางลีสมมาร์อะตุมตานางเทกดุนลาปูมาลาห์นางเคลมดุนมาน
1: างเคลมดุนนนตาอุสมาร์ตุมอันนั้นเทกแอดแก
0: กำลัง
1: เทกปีลูตานังทักลูกแกในสมาร์ตานอนนี่ใกล้อโลเนปีมากทักแกเทกแกดีนี่แกทานป้อนหลับลูกสมาร์ตให้กามสิตาไม่เทกนังจีทรังสิตาไม่ทักเทกนังจ
0: ี
1: ลูสิตาไม่เทกนังจีปุ๊บปนี่แกดี
0: กันละ
1: นี่เล็กทูรถเต็นังทูรนังปูลูสันยาลูสมาร์ตันตาก
0: ันละ
1: นี่เล็กทูรังตุมพันเองทูรัดปูลูจิปุ่นหินหน่อยปุ๊บปน
0: กันละ
1: หากลูนี่ดูหัวลำเลยละแก
0: กันละ
1: สิเกลปีมานอนนี่แกเทกอันแกละตุมตานังเทกดูแอล
0: กันละ
1: กอระเทรังปุ่นน้อยสิบุระเทรังปุ่นน้อยปีลู่ให้ตาถักเทกล้อนนั่นก็ในเมฆชัดๆเจเทกเทโลแต่อลังตุ่มลู่นอนบางเก
0: กันละ
1: ล่ะปีนี้เลี้ยนางไว้นะเงี้ยยาจีสิตาก
0: ันละล่ะกันละล่ะตั้งแต่เนียงมูเฮตเป็นลิตุมกัจจทานปีลู่เป็นปีนิกัวลำล็อกสิลิตุมกัจจทานนางลิเฮมตุนละลงเกปีลู่ปีนิกูเป็นอันปาร์กูปีเน่กับเพล็กอเป้แต่ไม่อารเลงอะตุ่มกัจจิเมกัจจิเมปีปีเนียเป้กิทักดูลังมาละหนังลิเฮม
1: ดูเนี่ยละกันนี่เหรอปีลูกปีสารปี
0: กันละ
1: คอนจารีละให้ตันิทักกู
0: กันละ
1: ดูมาที่หักกูละบังละส่วนปีลูกละหักเป็นกิสอร์สอร์ปีทัก
0: กันละกันละ
1: ละโซลงซีนี่กิละตาชวานลิลูเนี่ย
0: กันละ
1: ชวานลองกันนี่กิชวานลูกกอร์เป็นได้ละกัน
0: กันละ
1: ชิวูร์เป็นกันดีอีกคนเป็นแท็กล้ออีกเป็นสารปีเป็นคอนจารีเหรอ
0: กันละ
1: ที่แท็กปีกลุ่นเองนะคะแต่เปียมุ่งลุ่มอธิการบิวตุ้มเกล่าเป็นสารปีบุปผู้บาง

0: la son i beng an ke belek jor po e beng an bang belek jor po
1: kalang
0: sita la ta mo pen po sona thaklo bilu pinik po sona thaklo la ta monit atung la son sangte dor di ichu endam la hai he
1: kalang
0: la ta umnang po
1: kalang
0: la tia la ta pia mung lo
1: kalang ta kalang
0: la ta hani pai long pen si เป็นในรองเป็นเสียสัตว์ชวันสิจุดถักลนตันนีนอนพูดถักบอก
1: กำลัง
0: จุนิ่งนี่ปิลูถักเทนี่ปิลูถักเทจิบุระเทรังถักเสละอ่องปุถักเทน
1: ี่กำลัง
0: เราสอบพิสารปีดอกนี่ก็ถักเหติพองพองกระร้านนี่สิฮะนี่เดี๋ยวบางแกเบ่งเครียดท้อเบ่งเครียดเปลี่ยนนั่นละเสียแต่เสียแท
1: ้กำลัง
0: ดอกเด่นเองนี่เทรังเก็บในดุลันอันเบ่งก็องถักดอกสิดอกเด็ก
1: กำลังดี
0: โอเคนี่นุ่นแบกปนปอโอ้ในพันตาอินเตอร์ในพันตาปุปสุริยจันนันตาเลลาบล้อ
1: กำลัง
0: ฮะผู้เบียสนัดอันตันเลียดลู
1: กลัง
0: ลองละอินดูนังเทคหลอกไปนันนี่สมบัติสิงทางปนโพ
1: กลัง
0: พลาจินอดมอนในแวงหัวตาน
1: ี่
0: เสียบไปปิดดูแก
1: กลัง
0: อาจจะคัดกิจินอดมอนในดูกิจินเดี๋ยวเราเสียแต่ดักแวงลูมาติดด
1: ัก
0: กันนี่ฮะพี่รอละดัก
1: ตอมอัลเบรตอม
0: กลังตอมลองหันดิจินอดมอนแวงลูมาติด
1: กลัง
0: แล้วตอนนี้ก็ถักปิดโลละจินอดมอนดัสเสียบลูไปปิดดู
1: กลังเราเต็ม
0: ชุนิ่งล็อกที่นี่เทรังเก็บกันถัก
1: กลัง
0: ลานี่เฮมาจัดไตก็อันมากดิ้งที่รันเด็ดป
1: กําลัง
0: สิตานี่นินเวททุยนอีนอนสัตว์ปีลมาติด
1: กําลังเต็ม
0: อุสมารตุมนังปะทุยนุนป
1: กําลัง
0: อันเกแทกนินเวทลุเน
1: กําลังเต็ม
0: อีจิฮุมตานินเวทลุ
1: กําลัง
0: ที่นอนบางเกอิงเที่ยงครักบางครอยเท
1: กําลังล
0: ุเที่ยงครักครอยเทกจิทุยตานี่เมนาลออีจิฮุมตานี่เมนาลุ
1: กําลังลุ
0: เที่ยงครักละลางองเจงนี่เจงทอมเทคลองอังครักตักลุลุเนปังเทคเทคเด็ดล
1: ุกําลัง
0: ตาลาสอปีตาแถวว่าตาเปียมุ่งลุเ
1: น่กำลังลุ
0: ที่การบิ่มเก
1: ๋กำลังลุ
0: จังเตี้ยดอกดีหัวตาอาจจะรับปีอาปีลู่อาปีนิกุลีอันจิตาแท็กลู่ก็ลู่ดุนไม่ลู่เด็ดตาไม่เห็น
1: กำลัง
0: จิตาแท็กปองอุ้มยกลงตาเทกันลงกันเองดี
1: กำลังลุ
0: ลงปนทิพย์ติดติดแก
1: กำลัง
0: เปียมุ่งลุละตาก
1: ำลังนั่งเต้นเองโมเห็ดนั่งลิกิปูเอกูอันมาถักสตาปัดดอรุนเอปูตั้งเต้เอการบีอาปินเด้งสมปดปีลู่ปีนิกุนังกี่ห้างอะตุ้มดูปิกปัดดอร์สิอุนเออหกเป็ดมาละห
0: อที่เรามาเนี่ยตอนนี้พานังต้อยบางดูปิกอันนู้นจะเพลกลงดำบางดูเนี่ยวินนี
1: ่กำลัง
0: พานกี่นังต้อยบางดูวิกนนไตนุตไตนุตตาปู
1: กำลัง
0: แท็กนุตแดมังแท็กปิทาปอดตุ้มดูลู
1: กำลัง
0: ลานิตุ้มมาดูงตุ้มอันตันังต้อยลู
1: กำลัง
0: นนังโก้ก็ปล่อยซาวิสิตานังแท็กปิเวกนั่งปอดตุ้มแห
1: ่กำลัง
0: แ
1: ต่โมเฮ็ดเป็นนังลิกิปูเออุ่นเอโลยาร์ตาตาดูบอมโลเอเม็กซิชาร์จะบอมโลปดซีมอนนิงเป็นเกถักอุ่นเอเดตไฮโลปูนางลินิงจะเบียร์ทิปเป็นล่ะถักเทเด็ดเทกจิมาอุ่นจิมาละหอถักเทโลมา
0: จินจิตเดตุติโอินเองได้บางนั่งตัวอีโปรตีนเกชงห้อยลุนินินิงซิจะข้างอุ่นเอเด็ดปูบ้านนี้บ้านนึงออยแลกปูละหอจัดละโซนิงดุกก
1: ็กันละ
0: โซนิจินจินจันลุสิตานีนินิงมาท่าบางเกนี่เกอดอิลูปูลู
1: กันละ
0: อดอิลูปูลุเองตานี่เ
1: กกันละตั้งแต่นางลีออดเอโลปัวปดนางลีกิเทกอันนาซนนางลีอุสมาราพันปุตตะเมกุมัดเนจิพุจิรุตุมาพันปุตตะเมนางลีกิจะทันเตกังลับปุทันเตกังปาเมอันลับปุนางลีดโลมาเนงตั้งแต
0: ่ดูนิสมัดอันเกะฮัลล่าเทกแอดลูมีเทกิออดเสียปอร์กับวีปุจจอดลู
1: กำลัง
0: นางเทกดุนตุสิกาองลูนิลองอ่ะดูตุมอันนิลองนาชาลีดุนตุมอันกิเทกสิกาองลูนิเกะ
1: กำลังเนง
0: นิสมัดเป็นสิจุบริบอมลู
1: กำลังลูกำลังตั้งแต่พิลูกิเฮกเป็นลาเปียบุกิทิดอันกูอันอันนี้อ่ะปอดดำจิละ
0: ดำคือเนี่ยละกะห้อนกิจิงแต่เมนเกี่ยวองเอเดียจิแล
1: กำลัง
0: อันลำนิจิลอกจอดปอดดำอุลาห้อนกิจิงแต่ปากนี้บากห้อนปาอุนอีบอลานเอจีเนี่ยเต็งเต็งนี่กิต่างกูอันนี้นี่การสิลองปากนี้บางแบบจิละกิตุลาเก
1: กำลังดิ
0: อะกูตุลาห้อนกินิกานิสิเป็นพ้องเวจีมาตีเน
1: กำลังกำลัง
0: นิกานิสิเป็นพ้องอคิตีเล็กเล่มปุสิตามีลาสิล็อกปูจอจีมาตีเกจงจีเจงเวลเตปรับเกปรับเจนจีเหี้ย
1: กำลัง
0: สิตันตาเจงลงเวลเวกมาตี
1: กำลัง
0: กามให้ดูอูมาตี
1: กำลัง
0: ลาสิลาบังเกเด้งเล่นเก่งเล่นหอย
1: กำลัง
0: ต
1: อนเนงันเตนางชิโรปาร์ปิกโลปินางอันเปลูปินิกูกุซอนสิเกทักมาลาเปียนกูเปียมั่งมากิทักเมกิทักโนกุซอนกูมาดาตุมมาลาให้พุทธักอิลีเป็นนั่งอันจิทันจิมุมโลกจิทันนั่งจิตาดูปิกลังจุดุนเอเพลงุนเอลังเซตาเมอปอระลำดูอปอดซีปินีบังเกเลตุมละอันเลจิทันอีกจอดนางแนงมัวปอร์กิเมอันนี่กิเมนังตังทูปโลเตปุทอดกิพีร์กิทักกับพุทธักเซตาเมอิลีจิทันทุนักตังเตปินีนังลีละดักอปอร์นังกัจิปีเป็นอาจิรกิดิงปีเนลตุมอลองนังกังนิดุนลาเปียนสุลังดัวราดพันกิพีร์กิทักละ

0: ็นลักษณะทั้งปีบังเกอิงคันคริปโคเป็นพุทธามีจุพลักเมลโลฮัลลัสิกุนัสันระบาร์นิสปีนังแรงเห็นเต้นปวดทั้งปีกลิลโลละบังเกอิงคันคริปโคอันสตามีนังเทปีโปนังพลักปีโปอิงคิงเกตจุเชลอารองเป็นมาเสหดดักลมาติลเกลักษณะทั้งปีบังเกมีชูร์ตามีชูร์ตับโอบาร์นิสตาพียงเนลโลลักเกอปาเลงผ่านพุทธามีชุกการผ่านพุทธามีอิงคีอิงเกตมุกเอพลักตั้งอันตาปีนังนี่ปุระสวาจาระทั้งปีโลละบังเกลักษณะดอร์อัคลิมสตามีทรอกเคปันนักคอมกับเวดัลเฮรองลักเกอดอร์
1: อิงเนปโ
0: อรองทับปุ่มัดเอร์สิบลูบาร์นิสตาปีนังเนลโลรองพียงเนลโลปัจจัลเฮลักเก
1: ตั้งที่นางลีกัลเชียทิ้งเปียกลิมาอภันกินางลีนางลีมีทั้งแต่จีบอมลาเป็นเกจจอร์ดจอร์บอมปูลาซีเกจจอร์จอร์เกอารองอีรองรองมาเกจจอร์มาติอังแบงเป็นมาเกจจอร
0: ์อีรองรองนี่เกนางนำบังเว่เหรอนำบังลาซอนเกอีรองรองนี่บังเกลาเกนำเนี่ยบังเกนำพลอตเตสุริพอสุริทรอกสุริหินีลาซอนอันดังเทกเทตุมเสบังอะไรเงี้ยที่ตัวมาลองเลยที่มันชอบตัวเลยให้ตัวสิเลยทิ้งปีเกะเกน้ำแห่งลูกเกะเป็นเมเซนผู้เทกลองล้อพรางพรางอีสิกุนพลมันทีนอนบังเกลูกเกะสอดทิ้งปีบังเกะมีกุนีผู้บังเกลูกเกะคือเมนัยทิ้งปีลูกพอจัดเลยสิละสอดทิ้งปีเกะเอลูกพลเตยเฮมาดุงอะไรพุสตามีลูกเกะคือโฮดากะทิ้งปีอปอดฮัลล์เลยนิ่มวสันเหการวัวจอนี่มันทิ้งเปียสันโลละบังเกะนั่นเสียละสอทิ้งปีบังพันเกะอาเป็นอะทิ้งปีสตามีนังเก็กปีเป้ละกีเก่งเล็บปัวเทิดาเทิดาปิกปัวจัดเลยจ้ะนั่นสอทิ้งปีเนาะ
1: นางลีอโมกิปัวซอนมหากุนีอะทิ้งปีละเป็นเกะเทมุเกะกัลเชลามตานางลีนังท่านอีกเหรอแต่เดนนนเกะสิลูกาอาลามเลนังท่านอีกท่าสิลูกาเกะกุปุซอนสิกัลเชนังปอ
0: สิลิกากรเชนี่เคลสันลมุเป็นกทานสันเฮลตุนตาอับเบตลองเป็นอปุลีปอนปุมาตินีอะเฮลิกตุบดัมปอเคลาปุลทินรดักดักปอเอดัมปอฟุตซิรเคปซิรเคปอันเอดัมปอมาตินีลาเป็นลังเกอรองดิงปอลาเป็นลาโซอรองดิงลูปลุตังเทลาโซอารองบังปัทเฮปอลาโซเทบังบังอะเทบังเกเคปอนเยตุมดูรออามูบังเกนับเป็นอาสาหมู่บังเกอดาวายผ่านกับเพื่อนกับเพื่อนดีพาร์เมนต์นุ่มตะปอนนับเป็นดาวายคอมพานีนุ่มตะปอนลักษณะนั้นสิยองสินังลียองสิเฮกตอร์สีมาจีริพอร์ฟอกซี่อุนลูปลดตั้งแต่อิลิตุมลักษณะซิลูกาลองเป็นสตามีออดเอพินคลัมคลิปินเป็นเซลล์สีนิการสีเป็นวาร์ไซเคลองอีปอนบังเกลาดักตาอิงลองลองเล็กฮัลิดูปลดตุลักษณะอาดิมันทำให้ละอามุมชัสทำให้อิสยาวาร์ไซเคลองอีดูโลเฮลัตาเป็นอันนั้นตั้งค่าดูปลาบังตาแล้วส่วนสิงบแมนตุมทิกโลแล้วเป็นละส่วนสิลูกาบังเกออินเอเกอพวกทั้งปียงยงกันลีลาบังเกอดาวายพันเซบังเกอแอนโลแล้วอามุอัธีเซลเกอแล้วส่วนโลแล้วเป็นอิลิตุมมีทางตาจุงจุงพุสตามีปีเนียกิโซปีเนียพันสตามีลาบังเกอการบิดุมตาแอนเดมันนี่ตุ้มตาจ้าล่ะสิลูกาบางอารมณ์ที่กันแล้วจ้าล่ะ
1: ตั้งแต่สิลูกาคลิมการเช็คนี่ก็อ่านาพีซีเกทิป
0: ปะตุ้มเกอีช็อกเป็นเกอนิคันเอร์เก็บเป็นอันติติเกล่ะตุ้มเกอบางผาร์พีนิคันเอร์เก็บเป็นอันลุติล่ะตุ้มบางเกออากุลาสวัสดิ์เฮงพีเกอปีเนมติดีเพกโอมาติอังเอราสวัสดิ์เฮงพีบางเกอนิคันสิร์เก็บอันเป็นลุติบางผาร์ปอปัทเฮปอเกะแล้วก็อีสิเกะอินคีอินเกตเป็นปัจจุบันนี้บังเกะอาวัตทางอารามาเวห์แล้วบังเกะที่นั่งเลี้ยงสิเฮมันดึงยังสิจีเอจีปีนี้เนปุลุตเลยบังเกะอาบิสิคอยเกะอาคับเพล็กเป็นกิสุงกับเวลเกะมุนิทเป็นตาเวอินคีเป็นตาเวลาฮันเวเป็นบังเกะบีตุมบังเกะละเกะละสัวอาศิลิกาโรมังเกะละสัวเทพันสิเกลโลปัสเซตอนเทวิติโลละเซลบีเป็นกับปัจจุบันพุทธะกันเจริญละตุ้มบังเก
1: ศิลูกาเกนเตลังอุ่นมา
0: ลังอุ่นลังอ่องนิงรังอ่องเป็นอิงลองตาละตุ้มเกลาสันอาเรปปินเนอิงลองบินละเตรองละเทอุปอชอมละเทอุปละตุ้มเก
1: ศิลูกาเกเอเกกุบิปิอาเลสีลองปอ
0: ศิลูกาเกเอเกลาโลอาเลบังเกลาโลอิส

ติกังไว้อบุลนดูองจิตังอบุลนกีดูจงกะสังดิ่งเอปีกะสังกะสัง

0: สอนสินีลีบ
1: ุ
0: นะ
1: จะมีปิกเหรอซะนางลีนอนลุนบอนดาบอมเป็นตาปุทอดละอันโซเซอากังตัวอย่างแดงมาเตะละอันโซเซนางลีนองกระจิทางเจพันปุระนางลีเป็นเออากิมังละปุซอนตัวลังนะ
0: ละบางมาเตะนีลีอากุล่ะตกบอมเป็นอากุฟิลิมอลองนั่นแต่ว่าปัดดุนเจพันนีลีอากิมังดุละสิอันนั้นมาตัวดักเป็นหินนี่กินนางปนปีลังลังเลย
1: ก็ไปเปียลุนเจอีกแล้วเนี่ย
0: จมหน้าก็ปรุบังแต่ปนละ
1: อ
0: ันนี้ก็มีโปรดักชันนั่นลองสิดูละ
1: มีปิกละซะ
0: ละเป็นนิทรอกนี่ให้ดูลังตั้งเอลนิลิตจะปาร์จันนุ่นจมละฮะกระจกบล็อกมาละบางเกลุนเสพุลีกจึงหอนนัยละลังย้อนเตอร์นซีนี่ลุนนางลุนปีเวกนี่พังชุปเสียลังนางติกังติกังเป็นนิลิตเทคดุนเตอร์ลุนแต่ยังดอกอุสลุนลังสีกิตอกละเต่อแต่ปีละ
1: อ
0: ันนำลังเปียซอร
1: ์
0: ยังกี่มีอุหมนิตะงั้นเสียงแกลังละกระจกบล็อกเกอร์เรียลเฮสุรีปัสสินิกบอนไนก็พังชั่วสังห์โอ้ยต่อจูรุลปัสสินดาปุเล่นะสิมิลอนเนจีรีดุนรอกรอกรังน้ำบารเป็นจิตตองลอกถอยปียากระจกบล็อกเมนดุนีอารุนโดดุนกอกเมนดุนีอารุนโดดุนกอกดีหินหังนังปาร์ลอกตอกดีหินลองเทกเทสุงบดเมนดุนอาลอนโดตังยอตตานอนเกนังโดเดปูกอกนอนเกนังโดเดปูกอกมิลูเนชีรีดุนรอกรอกรังน้ำบอร์เป็นจิตตังลอกถอยปียากาจอกบอรอกเมนดุนอารุนโดดุนกอกเมนดุนอารุนโดดุนกอก ตั้งแ
1: ต่แต่เราก็ดูทุเรียนละบองออยมีร์มันดุงปุ่นละบางส่วนลุนละบางแก่แต่ก็ปุ่นส่วนละหุบเส้นนังลีกิลุนละบางแก
0: ่บองออยมีร์มันดุงอิโซคาร์บีเนตุมจูตังอามุงมุงมินตาเอตุมอิรูรังสีนาอังทุนมิรเจงมุสุสุเนตุมอิรูรังสีนาอังทุนมิรเจงมุสุ

0: 팡탕 pues tendría te ahora repeat sí le marieron para pisi palón el bam da clay el la el bam de dólar la que tengo que chingar ne president yo no sé cruce que toc a te otro que pila sin le pan la penjiro ni la alangle nang pi
1: ตั้งแต่ละนางลีลาจิรทรอกแก็บกินรุ่นอังบองเป็นนางลีกูเปียรุ่นบ้างหรอนางลีเน่งกะจิงซำในมาเตกนางลีกินรุ่นบ้างแต่การจูเมเซนอ่ะสอนมาเตนางนิงกะจิงซำมังจอดก็ลดสอนรุ่นบ้างอีกหรอ
0: นี่ลีเน่งจิงซำในแกนั่นบ้างแกออกกิปรูบ้างหรอออกกิปรูแล้วเป็นนั่นล่ะไอจีเดลังแล้วบางแกเฟซบุ๊กจุ่มพลุบหัวเดลังมาตีแล้วใส่เฟซบุ๊กก็รุ่นตอกถ้าก
1: ็
0: มินดาร์บ่Facebook ก็สนตกบ่ลาวนั่นลอง Facebook บางชิลูกละให้ทักปอด Facebook ก็ลุ้นตานี่เลยบอนดาล
1: แ
0: ต่เจอละลาลาให้ละ Facebook ก็ลุ้นยิ่งเกล้าจมน้ำก็ปลื้
1: ม
0: นี่เลยในคลิปซ้ำในละลาให้ละ
1: ก็เป็นตัวตัวหนึ่งกันละ Facebook ก็ลุ้นบ้างไงก็ตกอีกเลย
0: Facebook ก็ตัวท่าจันพูดตินนั่นหนึ่งกันสินี่เลยตกสลอมละ Finance บ้างแกมาสิ่งที่สุดสิ่งภายในอันนั้นแต่เพื่อนเฟซบุ๊กบังแกนักข่าวละมือบ้านลองหลังทำให้ละเฟซบุ๊กอันลองกันละสอร์ลสูตุ่มตุ่มละพินสูตุ่มปุ่นน้อยอาราจีเมื่ออพามีเป็นมือบ้านชิลูตัดดูดูมาที่ฮะ
1: กันนะ
0: เฟซบุ๊กอินเทอร์เน็ตอันลองนี่ใครเก่งนังพานีนังเทคลองนี่นังราจีกิมี

0: มันดูลงกิสร้างเริงมิจิรหรือโอ้ยเน่ง
1: ริงมิจิรลอมันดูบริมเป็นนักเลยกูปีสิเกลังมิสักฉลังมาโอ้ย
0: กาลิตีเน่งอิจิระลุนไตนิ่งแวงเลียดลู
2: กูมาระลุนลอโอ้ยปุคิลาลุนมามาตั้งตีรูบินาลุนล
3: อกาจอกะบังอาร์จูดุนล
0: อกูมาระลุนโอเนตีโอ้ยชุติงนี่บูบลูโอ้ย
1: อัลลุนกูปุระตั้งเตอิงกุงอิสยันแบกลุนไทโอ้ย
3: กาเรงอะมาฮังอนัดลังดุนดิงสิมิรบินะบังอัลลุนปัลลุนตอยลอ
0: มา

0: ที่เป็นกิปาวิรุนอีลูแรกกับพัทยาดูไว้อีตุมดักลงเนตหิเทียล่องตัดล่องลู่แตงหูนอนกิชีวิตล่างลังทัดเต็นแหง
1: ลาหูยาดูไว้ชีวิตดุนทับราอีจูจิแพงนูนิดเด็ดสิกิมีอุ้ยมารลีหิเทียฮอร์มูปีแน่กูปีซีนิงกจิเทกิดูมาแรกกิเอเมน่าเป็นสีกิปาวิรุนังปู
2: แรกอัลลัมสีอาร์ดีเคอมุนนากจอกลามาร์จานอัลลัมเคอาร์ดีจูมเฮกโลเคปาโอวีอัลลัมจีธานบอมสีเรกจีปีรินตีบอมโลตอมอนเคจับวีร์เคสังเริงมิจิร์อแมนดูอัลลงสีนีเรปอันนัดเป็นเคอาร์เวเควันจีอังริงเทกลงสีมิร์บินนิงเจโล
3: เน่อาร์นีตะกิจิโลอาร์เวนังจังต์เทเพลังมาซับโซเปียแมนดูเคดีพรูจิตาเนปูตากูปัวนาทุสิกลังเด็ปโอมาลังตาอีตุ้มเอกทุ่งสิกิมิลูบุโอยมารลี
0: กำลังลูเนปายตุ้มกีแฮมเปนปิดตรงนั่งเคมาท่าดุนปุ่นีลาปุ่นีเรียบานาซีซินิงกับเบลล่ากับปังเชงตั้งลูบุจ
2: อการเงาชูบีเปนอาริเจนซีกับจอกนิงเจลู
1: อาร์วีจันจิตาเทกโอยมารลีด่าดามลูแนงเน่งด่า
3: ด่าด่าด่า
1: ปีนีเมกรีบุปรูปอลังฮัมลำหันจาลาปุอันซีอิงตอนิกอกลูปุทอดอิงกุงกิทอมาลองเลเจตวงทูโลนังโดมีแทกมีการดอม